านแบบเป็นคำคอยจะคิดกันเลยนะครับทางโดยบริษัทธนาคารโอ้โหแล้วก็จะต้องทำความเข้าใจได้ว่าจะเจอเรื่องที่จะได้เจอเล็กละน้อยบางเรื่องก็แตกต่างกันนะครับThank you.